ชรวยนาเดตูคงละลีกวางนาไลปาวสีลังเลบมะตัมมะดูดากวางนาไลปาวสีนบดีกะรีนุงกินุไฮรบดีปันสีนานุงยุยมะยายเตาดะลังอานบาทะเบียเสียงกุรินอปานบะดังไตบังยูสีดะบะนอ Hai hai malima taibang apan beda si dayai na dayai kaya ilui dana pautak babu taibang yu si daba mahakiya dhanga puri ranga yoi mayai tau talangan ba thabi si kurin apan beduna Nungpoga sanajinga sanagi thangtu ma khungdegi angan bamana ma sing bangan karangle bamatam maduda Taibang yu sida bamagi adhang puri raga Yoi maya ye taudal langan bamana malima taibang paan bada sida yai nada yai kaya yin babu Pun biya chila saadi khunovi kayana sidayay nadayay du lukhragani Namu taibang paanbana khuina tumduna leirabadi mapu maana piriba sidayay nadayay du bhangaruhi dana

0: 산아. 산아.
1: 다 삐지 산아야.
0: 백굴로 삐라.
1: 나서디 얘기야.
0: 펑펑.
2: 아이 뭔가 시에 뚱물을 불가리노. 로이나까 포크래네.
1: 나 세기 있어 삐드리예.
2: 산아. 넌 칼디 학말리 해. 아이 뚱닝네. 싹다. 앙앙신디.
1: 앙앙신디 신마인 걸로 인포 그래.
0: 가나 가나게 미싱노네 지마.
1: 미네 와네 시설가네. 나 담불라이다.
0: 아이게 옥상 비춰 설까. 미훈 띵띵띵 라오블 보니니까 이거.
1: 그 시대로 나이 바이바부 사이사 하우다바두니 낭보 후망가
0: 에스 후망나 뽕으로 뽑으니니 그이노
1: 아도 하우직디 후망 한절라바니나 잉하리니네 뿐 시대로 나이 바이바부 후망 마말두네
3: 나로이 사라가 항오이 송바다 나또원 마피에 말라이
1: 하이 가리노 나또원 마피에보
3: 아이 밤마 바바주니 밤마 바바
0: 하우지 파부 나까바 로이들 버렸네
3: 밤마 바바주니
4: ไม่ใช่บาดีตาดีเองเลยพี่ไหลว่ามันจะตายเสียมะกุลเลยเทพจากไว้เด้อ่ากะดีทะบะกินไว้พี่มาเสียมเสียอ่าสั่นน่ะมาตะทีจะอีบาตุกานตะกี้ฟูสดไปกี่กาบากี้สิงบากี้ได้ไงดูนั่นแหละเว้อะมึงต้องนับพี่รอทำบ้านตูนพี่เฮ้ยเล่นไรเฮาเลยนี่คุยรอทำเด็กโอ้ยได้มาเลย
1: นักละนักละมาถวายลาพี่เจ้าปุ้ยตาเอ้ยสะเดชะสะกัวกะรีถวยตองใส่เนาะบาดกะมุกตอละตะนะปุ้ยจงเดไม่ต้องทําหมดปะเนี่ยสิปุ้นน่ะมักสิน่ะเซบาบาหันกะเนี่ยตางั้งตุมาโลกันสิลุบังอักตัวละกันนี่บาบาหันตุมาโล

0: ทางทุกทางจินตัวเวียบบ็อกซ์ฮอร์กประสิทธิ์สำหรับหน้าคุย1850ให้สิดาเอาคุยนักโคลคาตาดาอามุขก็ทริปตัวกี้แลงสโตรดไฮป์สิทธิ์ตัวรู้กามาดูเอาคุยสักเซสโอ้ยกี่เดย์ดีกี้สักเซสโอ้ยรักตัวดีกี้มาข้าดาเอาคุยนักคริสเตียนมิชชันนารีเรเวเรนฟาเดอร์เอลบีนิวตันให้บุญปัสสินาเคเรลาดามันบ็อกซ์คิดตั้งพิกเซลละกามันบ็อกซ์เอามาเซมกี้1909ดีกี้นะ1917บ่งมานุ่งจิดาคุยดาคอยเสียคอยกี่ลายรูปคอยเสียลายอยู่ยารีอันนี้กี่ดีมาดูกี่บ็อกซ์เสียมุกคุยน่ะนิวตันไฮฟ์เป็นนักเก่งอันนั้นดูมาอินทอร์ก้าคุยอินเดียดัซซูมูเวเบิลโอเวอร์เฟรมเสียมาใส่กี่ฟาเดอร์เอลบีนิวตันเสียนะทราบดีกี่บ็อกซ์เสียคุยอินเดียดัซซูลายอยู่ยารีมาดูดูน่ะคุยกี่สุรุ่นเสียดามาอยู่บ็อกซ์เสียมุมามิงทอเลนิวตันไฮฟ์เป็นนะดูมาอินทอร์ดูน่ะโฮซิฟอกด้าคุยเดลลายรูปบ็อกซ์เสียแลงสโตรดไฮฟ์เป็นบ้างตารักพัฒนาโมนิวตันไฮป์ไฮเปอร์บ็อกซ์สิกะอันนี้สิเนี่ยจุดเลยดิสิ
1: อุตส่าห์นั้นสูบพัฒนาตั้งปีเลยคุยสิกิมาอีกสักยี่ห้าลูกปะกิอันเดียกมาเลมสิ่งนั้นสักยี่ยคุยน่ะไล่บุตรจะลอยน่ะไล่รำด้วยเนี่ยจ้ะโอ้ยสิกิยคุยน่ะอูริสิไฮเปอร์ดิยคุยน่ะมีอยู่บ้างนะดอมเมสติกเกตต์ตัววิญญาณปะไฮตาร์เลยคุยกิการนับรวมด้าลาภสิ่งดุนี้อันตุน่ะโฮซิกสิคุยสิอุตส่าห์นั้น
0: I specific as a global unit, I have a tare, a tarakna, koi marakta, koi tokpa, koi lopoya, koi jaza, tarakna, makalzikam, layers, the singer, koi yinga, saigi, koi, mayamna, bee, a koi lone the di, koi, and a loisatki, ko, adubu, koi, have a tam set a singer, English, the bee, haragadi, yam brot tamne, bee, haragadi, a quina, total species, roughly, some yangwantum, the listen kunitoim gumali.
1: ให้ไปยัยอันดูก็คุยกี่ยกน่ะไปยาบก็คุยสิดีมาสิงยามเดสมนาตะกี้มารีมังอ่ะตารุให้ไปยัยก็อันดูก็ให้ดีคุยที่ถูกปะคุยที่ลบไปยาบก็คือน่ะคุยสิจ้ะคุยที่ลบไปยาบก็คุยสิจ้ะคุยตารุตเรนเลยตารุเตเนอันดูบุใส่คุยมาขันคุยกี่คุยนิ่งเด็กกี้คุยกี้คุยเรนน่ะอิงก็ใส่โจโจบุษาบดีคุยโจโจบุษูปุ่นเลิกดีลิสิงคุณที่ถุยมุกุมเนี่ยว่าจะให้ไปดูนะตราม
0: ันเนี่ยมันคุยลบไปยาบก็ยาดับดูสู้คุยน่ะบีเฮรักดียามบรอดตาม species ani ahum dekhena laite adu yok pa yada ba khoi adu khohi pi ba khoi ani maga su lai di adu na muk tunga le smain tau da khoi gi species se taru kumba lai ena khali
1: adu akui na ke no seza maru no sigo sana thambiri ba khoi species taru si khohi lok tu nyu za adu ga marak si da za ina khoi gi yamna khaning ba makak le za khoi gi ethiji loi sing si da za haibi ba matam da malim si mi bina khunda lai tarak ba adu ga ngasa ge khoi na chinja ama cha na bo honrak pada natra ga chinja ama sim na bo honrak pada ai khoi khuji jik lari ba hoju exist story ba hai jaba tare za sa makhan tin makhan napi makhal mayam se pulla ga khoi khuji sija laminary news a mamang da ai khoi uji exist ba ngam da ba mayam mu su khoi mut kre si kre za adu mai tong da na hoji sija malam si da khwai de ki maru we han longnari ba tin sing ge marak ta bi hai bi su amun ne za adu kai do bohi na ma khoi si one of the important organism uri se za si matang go za thambira mon
0: hoi koi na khoi haraga di sai ma wang haije ki bodu maina bi ena khoi na setla si species nga sai gi lising kun chima khoi pulo lo batare yok na ri si khata na taba adu khoi gi khoi si ke do bi importance uri no khoi hai ba ji ba si na koi gi agriculture da koi gi environment da chatok putok na bo hona ba matam da sa da hum budra tar yet gi na mogdra phogi chang si mana pollination to hole haidi pollination ha gari khori suron khoi di pambi da su khoi na khangna bai male female yauri masa ma tom da cross to na bangam da ba haibi di masa ma tom da thengna bangam jada ba pambi makhal mayam am lai di masi nga sai gi ko isena mating pang durim ni masi dai na cha da humdra manga da gi na mogdra pho haidi si kari no harga le mauri ba kun ji di koi gi nungsit na kari na natra ga tin na tei na su lai ri ba tin ji ba mayam sine su loin ma khoi gi cross to da help to wi adubu khoisna tawasina hena thuba magi chatpagi mawongse yamna thuba pambi amadi pambi amada tongse yamna thui second kata amada akoi pambi train pan phugi changma se tongma ngami na yamna hai ꯍꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯇꯣꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯊꯨꯕꯅꯤꯅ ꯂꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯅꯞꯄꯒ ꯄꯣꯂꯟ ꯑꯃ ꯅꯞꯄꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯣꯝꯗ ꯊꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯦ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ

0: ibunga se guli se karam bana kok sik pa gino karam bana onim ba gino nang ta khanto lao se ai musa pata le bela oba
1: kana kai do bu yor geba
0: hai ma kai no na san pi ne ma sangam de na hai ra ba se kai adiam na koi ra koi ra ba ni ma phamung de gi hen doktri ba se se se se lao se ang te yo se
1: bijalu nu ko hai ma phamung de gi ne hen dokta na adom le je sono
0: hai ma
1: ma sak to ying ning de ba mit se ya nu na ai ba ma sa na za ba gi lu kha pha bu se ning de ba ma na nai si ma khuibi leina ai dune tan man dune tori bune adum le phamung da dum lai sunu ba
0: hey kai no ni nang hai du ba phana tan dune suni ya phamung da gi hen to ni da ba kana le gen he
1: la
0: ose se guli sem te yula ba se ba karam man o ning bai no karam man ko ki pai nam te ye o ba se
1: kai se
0: si di ba
1: to ma se chi gi ne a sang no ma chu gi guli se si si na kok sik pa gi adu ga si gi ang bo ma chu se si si na o ning ba do phana ba gi amuk ka oni ko ima
0: hoi ni hoi ne ga sai jo de ma ha ra kum ta oni ne Hai, Bima. Bima. Se se se. Imana ne? Guli le la bani se. Se. Kai kai kai na kai didi ha. Kai no. Kai to roge. Kai to roge ha bani. Kai to roge ha ga. Kai to hai yo. Kan ha gi ma hai yo. Kai to roge ha bani. Kai to roge ha ga. Kai to roge ha bani nang bo. Kai to roge ha bani ma ha gi no ha bani nang bo. Kana gi no ha ba. Kan i no ma to ri bani. Kai no.
1: Imaka yo roge. Imaka to yo roge ha ba.
0: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม
1: 봐.
0: 이마 동기 봐.
1: 루코 이건 자 하려가 강나봐. 루코 이마 있다 이가 이짜 높이가 그이나 끝바야는 까람는 머리라 이너럽니봐. 숙고 이바시 그이로 일리 까이기 멋진 문하오금 무궁 무보금 이짜 눈짬는 간동 아드는 락기바니 아두가 아두가 쑥 자제되나 그이나 아주 북질 빗기바 통해 이식네 구박 뭐야 이제 죽음 떠릅니다. 루코이 루코이 능 아이네 쏘이네 핫들이
2: 아이가 맞아 아이 크리스나니 능 나사오리바도 까나든 능 나사네 나사부 강자라브라
3: 프로부
2: 이행우
0: 다루코이 까냐를 놓으시네누 아이는 밤원에 다루코이는 맹태이네 오히려를 오히려 이반이 오히려 해주네
4: 마염자 마땀게 미만 기대해 이베마 사모이도 덥비요 자갓뿜바세 람바아다오케
2: 아이가 맞아 루코이 맹태이세 까나아수나띠 낭니 낭나 아무 루코이 맹태이니 아이가 맞아 Mainu masase landonin landonise mainu masa aiga masa nangi pukningi warakta bas hagoladu tongduna kaya lapna chatluri gi haibase chatluri banang tana khang aiga masa nangna landoni gi mapamda chatkhibali chatadu papni haina khallagadi praijitta praijitti landoni gi nushibanga u magi kai khomna bakallu
1: प्रभु चटकदवलंबी दुखक तक पीगरु चच्चवंगन्नव तुनादु सुपिनवियोने प्रभु

0: ไม่นุ่มจ้ะไอ้ไหล
1: ก็เดี๋ยวว่าไหลนุตาลูกคอยไอ้มาไม่สิดะ
0: ไอ้กูหิมาตะกี้ทุ่งละบดง่ายทิ้งตารามาถึงตารามละนี่ไอ้นี่ยอรักปะต
1: อไอ้หิงสิสุทิ้งเงี้ยนุ่งอันดอรามัน
0: ไอ้หิงกินุ่งชิชินะนั่งกี่ใช้บุปผุเลย
1: ไอ้เกี่ยวว่าบัสดีกันานสุปรักเตทำเดนวันดะ
0: ไอ้ลอยนตาเตันจานะยาดับดกีอิมพัลทอลกียาคิดบันวารุบรังกันลาไอ้ว่ามาเกล้า
1: ทำเดทัดโอทำเดนั่งเล่นให้บัวนั่งทักนั่งบ้าเล่นนั่งเอาจะกันดูเสียบันโออะไรป้ามาตัดดีให้ละโม
0: อะไรปัดดีนั่งหายกันดับนัทรู
1: พากิตาอุนุตาลูกคอยไอ้พี่บัมจ้าจะบันเน
0: ่เฮ้ตั้งมึงเอาเนี่ยไอ้กามชาวอิตาขินี่บอก
1: อีมึงลอยนักข้างกับเนี่ยไอ้ยี่ว่าเสะเอาจริงเลิกกายสุขงานนี
0: ่อัดกามมึงเลยตัวบุกเรียนนั่นเกรเจชันลอยตัวบันเนตร
1: ไฮบดี
0: ไฮบดีครับครับสิงห์ไว้บ้างมาตั้มเสะยามชาวขันดันไว้บ้าง
1: ไฮบดี
0: เอ๊ะวันกตียามเมื่อเช้าเมื่อก่อนน้าวากียามมานัดเรียบ
1: มานัดเรียยามเขินอะไรนั่งมาหน้าหันดับนัดจุดตาลูกคอย
0: ไม่รู้จ้านั่งดีเกมจะสวยดีอีทันตันสวยวันนี้ชีร
1: ์อดูอะไรสู้พอลุ่มสิดีไอ้หน้าปูรีไอ้ดินปีเนี่ยนั่งดีนั่งนิ่งตั้มบนุปานเน
0: ี่ยอดูนะบูนุปาไอ้ยูว่าเราให้บ้าง
1: กันวะ
0: อัสไม่รู้จ้าไปช่วยเลยตัวว่าจะได้บ้างกุลีมันก็จ้าเลยก็ตัวบ้าง
1: กันวะกุลีกันวะ
0: เฮ้ยอะตัวไม่ได้ตบกันนุ่มปากมีแต่ชูบีเลยไอ้ยูว่าเสียยาว
1: นั่งยืนดูดิไม่เจียมยูว่าเนี่ยถ้าดอมมันก็เจียมขี้ยัยมันเนี่ยตาลูกคอย
0: ดูดิเห็นมันจ้ะไอ้ยูนังสีก็ริมตันังสีเดรสีร้อง
1: ตาลูกคอย
0: ไอ้ชูนุ่มปานี่ถ้ามุ่ยปาเลยนุ่งสีบักขังเงก็หิมะดะอู้จิงเบียวเชลขจิตังตานกี่คันเดออีบ้านี่หิมะดะเชลจังไม่ดอจุกะอันบ่รำดะมุกบัดอันขรีตังยิงสังเ
1: กขรี
0: ไอ้กาปะบุงกี่มองซีมึงบุสวยดิ่งทุกปีละกันมวยเชียนี่มองเสียนงวันดะสวยดิ่งตามซีอีบ้านี่สวยขรีมวยบันี่แต่ตุนบุบัดอันขรีตังข้างนะบ้าไอ้หน้าไอ้เชี่ยยาวให้บันเน
1: ี่ยตาลูกคอยไอ้ขี้มันตะขังเดไอ้นั่งขังตะบุขังเงี้ย
0: มันนุ่มจ้า
1: เอาจริง